ยังไงวันเตยอย่ามูพี่ฮะคำนองกิลาอยู่เทียมนองสาวสื่อยันดูนุ่งนอข้าตัวอีชงเนี่ยสีกุฏินังกาเดนุ่งนอยันนุ่งเดินตัวสัตว์ต้องเกี่ยวมังตัวหายลู่ลูกเกชลาล้อยันดูนุ่งนอเนี่ยเอวิเตียลูลิเปียตาลอนเดอร์ไปเจอเขียวลือเทียจะวัวตุกงเชียเทียจะเชิญตัวสัตว์ต้องเกี่ยวนอชิคงเลยวิเตียมัวอ๋อข้าหูลือยันดูได้เช่นนอดานอเทียสังควีนส์แลนด์เลยไปเที่ยวมัวจัวเชลเลอร์ไอ้ยลินนุนนอโตว่านุนนอจัวเถาเซนซอไอ้เขาฉันได้ตัวชี้กงซาลาเนี่ยไปเซจ่าเจไอ้ยาใส่ตัวเธอตัวเขียวหรือยันจนดันนอเทียเจ้าตัววอร์เทียละตัวป้าเขียวเลือดนั่นแหละอยู่ตัวตัวชิชลาไอ้เจ้าชีตุกงเชลตัวชิชลาที่เอ็นโดชื่อยี่ไอ้เปย์สิคอนตัวสัตว์ทั้งจุ่มมึงตัวไฮรุนนั่นน้องจงลิจ้าไอ้ก็ลือเตะเฉวมดเปย์จะมึงหอมลงเป็นตัวสัตว์ทั้งจุ่มนอเทียหอนหนอเปย์จงเทียเดมุกิโลเย่เทียชิตาลินตลอดเขาจึงอย่าเป็นอย่าเป็นสิจะรู้วิเทียอยู่ตัวตัวทานดันนอเทียเจ้าคือคือจิตโตมลงลุ่มมงเจรตุมลงดันนอเทียจึงจิตโตลุ่มมงอ๋อย่างนี้พังสีจะรู้อันเทียนอันเทียเขาเสียเจเป๊ะจะรู้อีสื่อเนี่ยสิหาจะอย่าปลอมหมู่นะไอ้วิเป๊ะตัวเนี่ยเทียนอเจว่าเป๊ะพังตัวสีจะรู้เทียนอันเทียเขาเลยเป๊ะจะรู้ขึ้นเป๊ะตัวขึ้นว่าจะเป็นเนี่ยจะเป็นเนี่ยเป็นสิจะรู้เจ็บปลอรู้รู้เลยเจ็บพึ่งหายรู้สวยยั่วอย่างไรเป็นยาเตจันปลอปอขึ้นปลอเทปอขึ้นสวยเจ็บปลอจีริวสวยตาลีเลยก็มันตายปลอจีจีวสวยจีรันปลอปอขึ้นปลอนอยาลีนอวันเตอเอื้อยมุมหายสดชื่นน้ำนองอีราอยากช่วยยาตัวตะกินนอโอเคเราจะชอทานเดี๋ยวมามุมนุ่งสอสื่อแต่ไปตุ้มก็สอสื่อ